โถบักเขียวเป็นต่อยกสองแล้วหนอพอจะเดินเอาเงินสิบต่อหนึ่งใครสนขอเชิญยกสามบังเอิญบักเขียวทำเพียงสวยห้วยห้วยขึ้นสีบอเขาท่าปล่อยเขาเตะหน้าจนคอพับขาแผลพอหักขาสีแจเดสีสีแง่ผู้แพ้แต่เราเซนผู้เก่าเสียวเงินใส่ใจตายก็ตายขันเป็นมีอีกทั่ววงอ้อมโลกคงมีแต่มูเบนมือคือบ่อนอนอกูต้องเหม็นหูย่านแท้ขายหน้าเนี่ยเอาเงินมาจ่ายบักไตไว้ไก่บ่ายเขาขายอยู่ที่ช่วยทั่วนี้บ่สมที่คำคุยเลยบ่ลุยสมหมักมันขาดหลายแต่นอนี้ขาดหลายแต่นอนี้